0: Kissing with Mano Pando, Tintini, with Manmanico, Grokno Saline, with Manmani Tokoba Monotongo, I don't even know Saline, or wishing us Havo, Uncana, Tisha, the getting low to go with Kotoka, or behind on the Tinutung, Narokni Logi, with Mano Pando, Coglam Saline, Gafadi, a cog to guess and I cog to Shabotong. Hello.
1: Hello, Diburkaha.
0: Diburkaham, Nonobo, Bukuk on a Luxmina. Get a sagadi nung kagis rairogo, tisha, they go and go.
1: Mutumankata,
0: dosadi.
1: Agis, there I fruit visit, there I are in Merokankata. Gagito, for all, don't we get a shadow of horror, sorry, we shorty get a sore mass horror, whom they bar. Guy, there is sometimes what I put over that. Nothing not that way, what you are. Guy, I have a king yank or don't need to shack me. Kasan di tisau, neng cerok pa, saya johan tisau meromoro, kumpul kau cak birat kau tisau ro. Engkau aku suat ibang saya tisau meromoro, kumpul kau cukulai ja. Engkau ya kasan di tisau tam kelai, kok, wai siapa nyop, kusung ni bak lagi kok, kosogu, jangan kau tisha. ก็ใช่ใครละยอก็ต้องละยอใครน้องเขาใช้กันไหมใช้วิธีจ่อเหมืองมาให้แกช่างจ้าบุษสุดตอนสุดตอนไหมยังอ่ะมันตุยช่างใครจะบอกเขาหรือวิธีช่างละยอก็ต้องเรียบร้อยเนาะใครอาจจะตุยช่างไว้เอาเนาะบอกเขาหรือวิธียังไหนใช้วิธีมาทะเลช่างโอ้ก็ต้องละยอเอาแต่แค่เปล่าก็ต้องละยอได้อ่ะกินแล้วตุยจ่อขังใครตุยบอลลอนี่บอลกูทางรอว่าก็ต้องบอกครูเรารุ่งตอนเนี้ยดีบ้าง
0: กินอะไรก็รุ่งคล้ายกลางก็บกครองก็ตีรักก็ไงก็แค่ก็ต้องไปทางมังทางมังทางมาแบบหมูสังเกตก็ต้องไปทางมาบ้างอาก้าบกครัวบกรถทุ่ยรีไปกันตลอดทุ่ยรีไปกันก็ยังว่าฟัวร์ไปยังสุดสารังชิวก็แล้วเสร็จก็โอ้อังบกก็ต้องไปเพิ่มมังเพิ่มมังก็ต้องไปกับหลานเลยแต่เช้าทางพิกัดอะ กระสวยคือเลยไปพิกัดอ่ะไงไงกินดอลลงมันเลยจ้าเนาะฮะนั่นแค่ว่าก็ต้องไปเช่าอ่ะพอบอกครูก็สุดก็ใช่ดิโชว์เนอะอ่ะอันนี้แค่ก็ต้องไปอยู่ไปที่อะไรว่าผมตามใครเลยเจออืมที่อะไรว่าผมปั๊มบักเลยเลยอ่ะอืมกระสวยอ่ะกูสู้สักกันเลยชาชาใช้ชาบุษกันก็บ้างบักเลยมันนี่สิบักเลยเลยเดี๋ยวแหละแค่บักสักแค่ว่ากินยังไงบักเลยระยะแค่ดังอะไรรู้หรือเปล่าอืมอืม
1: แกบักเลยจักตีร้องข้างไกลอ่าถึงแรกที่ยองแม่เรื่องบุญแล้วอืมไปบอกยองแม่เรื่องก่อนยองแม่เรื่องก่อนยองแข่งมึงแม่เรื่องก่อนไกลกุลกี้ยาแป้กุลกี้ยาเอาอืมไกลตาบุ้งเจริญรกให้ตกกุลกี้สุดที่ได้กับมูอ่าอ่าบ่หลุดทุบถึงยาตาบุ้งนี่เจริญรกโตเดชะตีเจริญรกไกลข้าสุขการกันไกลแกบอกว่าบ่หนอว่าตีว่าใครยาบ่ทั้งเลยอาตีย้อนในมูสนั่งนี่ก็ต้องไหลกันไกลกุลไหลกันไกล
0: ยังบุมาบุฟ่าข้าวันไข่ที่พ่อเลยนุ่งลายยืดนุ่งลายบนนุ่งลายบนกุลมาลายยังลายจ้าว่าเสื้อบุตรบุษขาสักกันดิฉันจะให้บ้าบุษไปอีกทีจักเหรอยังอันนู้นเป็นกุศลอ่ะกุศลสองอ่ะกุศลสองมาให้ตีพงก็ให้ตอนนี้รีจ้าอืมยังอันที่ข้ามมาใหม่ก็เลยต้องลายอยู่อ้าวให้ซะเนาะร่องดีจระก็ลอกอ่ะจะได้ฟลูร์ก็เถอะโอ้สักกี่ต้องถกลายอ๋อ
1: อ๋อมาให้แกก่อนเองก็ก่อสกุยก่อสกุยถึงไรแกก็ได้ตอนดามชาดามนี่เราเก้าวิทั้งหัวก็อัฟรูเราก็แกดีพิงซะก็บูซะก็มาให้เราคุณกูตาให้เด้อมาให้แกบักข้าวทอดสาริมีดีบอร์ไม่ใช่ข้าวทอดมันนี่จอรังตรงขาตาดีบอร์ไม่ใช่ตุกุไลมันนี่ก็ข้าวทอดมันจอรังตรงขานุ่งบนนุ่งบนกินอะไรคุณเช่นนุ่งตุกะถ้าจะใส่เลี้ยงก็บาบุบลักษณ์ตุลังข้างขาเตอร์ลักษณ์ตุลังอย่าพูดใคร
0: อ่ะมันคิดประมาณประมาณใครก็สวยขั้นเลยก็ได้อ่ะฟรุ้งเตะมันจะไม่จดต้นบูชาบุพเพอ่ะอ๋อมาผ่อนอันนี้บูชาอ๋อมาผ่อนอันนี้บูชาคนนี้ก็เลยให้ได้อืมก็เลยอ๋อมาอันนี้บูชาอ่ะอ๋อมาผ่อนอันนี้บูชาคนนี้ก็เลยเจ้ามันจะไม่จดต้นหรือจักใครสิอ่ะกินแล้วถึงบูมาบูชาโนกีริบเลยเบล่า อืมอืมให้หนูให้หนูแล้วคนแรกก็ตีไฟมันนุ่งแค่จานละก็ใช่ป่ะเนาะแค่ตัวอาวัตที่ให้อ่ะบ้าข้าตามก็ใช่ขั้นเลยก็ได้แต่

0: Bunbalia. Ama mokol kita kita, kita lagi dah yang tu harpek tu pun sama bela. Usah rawa bersumbuk yang baca. Jauh.
1: Dah.
0: Mokol kudukzak, tapi bersumbuk kudukzak. Mokol mokol tak saya ambil kat situ kulai wahana tanah jorah bosai ni, jarak jarak mana jorah bosai ni, lagi kudukzak suhu.
1: Hai no, hai no. Doh, engkau bela ke hambaik? Kau tu tiket dengan bagai. Hambaik.
0: Yang lain apa cara? Kau logo asal pori naik, pori opo, pori asal zah engkau iba.
1: Aau, aau.
0: Engkau yang cuma ciri-ciri iskul tangga engkau. Macam dos naik, kalau takkan cuti dia engkau jatam kau cung napa? Aku nyata, logo opo pori lah ya, bisa lagi.
1: Doh, engkau.
0: Aau. Kawar ya.
1: Ado, hingga belai hambai, buku no, kong duduk tikrang mah bagai hambai. Amongka buku guna laksmi, saya wikan ada kapo. Agi bapa hake tinggi fakir, tu yo kacukai. Kubin hotel itu thogo, hai deba ajar aku. Tension kerui, wana mani kerui, gay bos hamani hai. Agi aku tu asik. Porano khatonei khawari pori nani nangya, eba pori laya no kini mano. Kebang kuk no, eba baksa si pori wo, baksa pori ya. Hingga eba tam ke tong napa. Ama hake no tong thog ni jora layu ta hai deba. Hingga afro aku tu thangi thangna ni bagai. Jana ni bagai, wana nani sih kiri, sahui mana tak sih juga. Hingga pada itu cara aku untuk yang sangat siapa tuh? Hello, hello.
2: Hello.
1: Di perkah ham lam sego?
2: Di perkah ham baik.
1: Do, sini mungkin kita siapa bengka?
2: Aku orang kau yang panggil esam hari tuh.
1: Do, do. Hingga yang pandai pun lain sih mikirai dia tuh. Do, saga di nengke tamu itu mana pandai atau tamu nengke bawa hari ke tolip heka saga di.
2: Aku tu baik. Aku tu sih nama kalau
1: apa lorah aku tu. Apa lorah tu tuisha tuisha tuiga orang lain tu kau itu kulaiyo, hai ada ba kocok laiyo, tongtok laiyo.
2: Ge, apa tu sih kalau sih tu kau. Ge, itu tu banyak tu sih nama. นอกนั้นไปอืมเกเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวก็เลยคิดถึงแต่คลามาสิกว่าอืมเกคลาตะคนคลาตะคนทะเลเกเกติเสติให้จังแต่ว่าที่ว่ามานี่อืมอ่ะก็จะได้ใช้ได้ใช้อยู่ล่ะอืมเกอาจจะนะให้ว่าต้องก็บักเลยเกอะก็เลยเกทุกก็เลยเกงั้นสมมุติก็จะไปทางเลยครับ
1: ยังมาสมุกยังมาสมุกยังจะตั้งนักตุกไลตุกไลเจ๊ยังให้ต้องตั้งเลยสิงเกย์ให้หนูให้หนูเฮ้ยสิ่งที่ต้องตั้งเลยสิ่งนี้ใครอืมจะเอาไปตั้งตุกไลตุกนักตุกไลก่อนแต่ก็จะให้ตุกไลโอ้ยเสียก็สักสิ่งนี้ก็สักกี่สักหักซะแล้วก็จะก็สักกี่ทางก็สักกี่
2: ก็สมัติก็จะเข้าไปเอาเนี่ยนะก็จะไปบุยไปแล้วก็ได้เลี้ยงทั้งทองหายนี่ในข้อสุดท้ายค่ะข้อสมัติก็จะเลี้ยงไปถึงเกอตรงทุกสิ่งนี้ตรงทุกอีกมันจะมาหาซาแล้วก็จะกินในเต้าเช็คกิฟต์ให้พี่ตานะไปได้ๆเก็บไปเลยไปเอาก็ไปทำไปได้ๆไปเลยทำไปก่อนตุ้งติ๊กลงมาไป อาจารย์ถ้าบุกนี่จะรู้ก็เสกข้าเชียให้แกมันเนี่ยตียกนั่งเรียนยาโรคงี้ก็จะกูพี่อาบ้าอาจารย์รู้ก็เอบ้าจระกบังตรงกูกบังมาบอกรู้ก็ถ้าบุกนี่จะรู้สิตีรู้ยกนั่งเรียนพี่อาบ้าตียกนั่งกระดึงรู้ให้บ้าตียกนั่งนี่เรื่องข้างใกล้ตัวก็จะกูนี่อ่ะบ่มึงสาวนายให้เดี๋ยวบ้างก็ให้หนูไปตองทองไรมันหนูไปเตะชนจุดด่าให้หนูนุ่งใจก็ให้สิงก็ให้เดี๋ยวจระกบังตรงยาสังเลยชาวบุตรฮัลโหล
3: ฮัลโหลบุกโก้
1: รายการนี้จิตเดินรถแต่ประมาณรายการนี้จิตเดินรถนะเกิดตาคุณน้องลำสกุลที่นี่มุ่ยตัวมันอุปนิสัยเกิดตัวสาเกตินึงปันดักในเดียวต้องขึ้นมาจังหวะเดี๋ยวสาเกตินึงก็นี่มุ่ยตัวมันมันนี่หนึ่งบดเอาไปให้เกิดตัวรีไฟแก่สวัสดีอาจารย์มุ่งมุ่งมุ่งเรื่องอะไรอยู่มุ่งมุ่งเรื่องบทเต้นตาอันนี้ชิมรุกรอ
3: ที่ดอลลี่บล็อกหรอกซะอืมผู้ฟังสักการะไปผู้ฟังก็กลับไปผู้ฟังก็ถามรับฟังสักการะไปดูอ่ะบล็อก
1: อืม
3: ผู้ฟังเด็กๆ

0: 大。
1: 啊啊。
0: 拉农茶，新加坡。哎呀，不，木子慢慢拿光那个去，还没睡觉。
1: 到，很给好。到很给不来，很白。很白。เอาโอเคเอาซึ่งจะได้ปาระกามีอันใจเราก็ประเทศพุทธองค์ให้สิซึ่งโอเคบายาพรกบายอามาให้หนูมาเลยค่ะก็ซึ่งสาวยมันในไหลอยู่ให้เด็กบ้างก็ไปเดียวจะเราคงตุยสักในชาวตองคงตุกฮัลโ
2: หล
1: ดีบอร์กฮามลามสกอนนนบ่
2: ยังที่มีองค์ว่าคิดสิโด
1: ดสากันดี
2: Angka yung ko si tricotor unti yung ko watu taksi watu wakay cho tricotor tor kay belay tu kuna hamza udo.
1: Angka sini. Kaya logo tu ipumit hanggang angka busuk ka ro him na ro aram nang na.
2: Angka yung ko tu kuna him talaga ka ani iko tin do lo bay tan bay ka zol song ro bay. Angka aji to yung ko u yung ko unti ya ya kung ko yung ko ganang tan hina na bo.น่าเสียดายราบัดกันนักเพียนตองดอลแค่นั้นไอ้เอ็งไก่บุ้งก็บอกไอ้ยาคุ้งนี้ราบัดบอกอันนี้ก็สอยทำไมแกไอ้เอออาจิโนกอสตาเพียนตองก็สะอาดผู้เสียตองแบบน
1: ี้
2: ก็ได้ไอ้มาจันนี่บอกกอสเอ็งก็มอทอริกันเลยเดี๋ยวว่าใครทำมาบ้างเอ็งก็อันนี้ก็เพียนแท้แกงไปจนตอนกอสก็ชักอ่ะอันนึงมาคาเธออ่ะอาสมอยอาบนสังตินี่เวลาแค่หมู่จุมันถูเมียตา
1: อ้าวอ้าวอ้าวอาจารย์เราก็ต้องสังรีเราก็ available กันเลยสังเจ้ามันสังเจ้าต้องมันนี่เนาะกิจมิจิกรองเราพัดเราเสียชูชูบุยกันเนาะให้เด็ดบ้าชูชูบุยจุมูรีเราให้เด็ดบ้าเจ้
2: ามีไว้ชิโนะปีก่อนเราขอต้องทักกัน
1: อืมอืม
2: ก่อนเช้ามาจังนี้
1: อืม
2: อาบนสังหมู่จุมถูเมียตา
1: ได้ได้ทัก
2: หน้าอาบนสัง
1: ดาเวลาทำไปก็ตุกติกลงมาไปก็ทำไปมองขับขบว่าคิดดีว่าผมมีตัวมันปั่นดาวบินมีตัวมันมันอีกกลุ่มนู้นชาวอีกขนาดค่ะสาลซ่าฮรีก็จะโกหินเองก็ไฟเดียกองตุกยาสังเนชาบตองฮัลโหลดีบุรกะฮามลามสกบ
3: ดีบุรกะฮามบุคุบะ
1: ดอสินิมูรีกันได้ทราบงค์ขับรถในชาฮาร์ตอง
3: ไกลเรน
1: ี่
3: สุดดอนเด
1: บรมะไกลเรนี่ตะคุกสุดดอนนะหิงเกตุสากันดีหนึ่งมือตัวมันอุปนิสัย
3: ต่างมือจับมังค่ายดีค่ะเอาไปทักให้มันอีกทอกไอ้กี้ใครปอดดับคนอุปนิสัยยังมาบ่ายใครแล้วใครนายยังทั้งไรจ้ะก็ซึ่งทำมาลามาใครบอกถึงมันกระตันโลก็แล้วพวกฝั่งตัวเราเทพงตัวเราหมู่สุดทุไรจงหัวเราก็อังสักการ์หินไ
1: นบัวราชหินนี่สิข้าอะไรกันนั่นหรอกเลย
3: ก็เอาถึงว่านุกว่าก็มุสบุรุษบารมีตะขับลาก็อังสักการ์ข้ากะข้ากันก็เอาถึงธรรมลามะกายิแล้วก็ตีก็ต้องมันเจริญหินของเจ้ามันก็เอาจากอังสักการ์ใกล้เด็กไปจ้ะ
1: ตีอ่ะ
3: ใกล้เด็กไปจ้าเลยที่นี่บอกว่าวันสักตีมันอันที่คุ้มเป็นนางวัยที่ขั้นสิ่งแล้ววัยที่บัวก็คงสิ่งก็
1: ดูคุ้มมันขนาดนั้นแค่
3: อันถ้าเกิดมันจะกระตุ้นให้พี่แกบล็อกใครแค่บล็อกเขาไปไว้เช่นนั้นบล็อกใครซีนดอลดำกระตำไปทางในอ่านเอาไปสอดอะไรเจ้ายากคุกติดกับบัวกับกัน
1: ยังแค่นั้นหรอกบุราเซนี่สิข้าเลยกันนะชิมาลังกระตันเลย
3: ข้าเลยไม่นี่บล็อกใครกับข้าอาสุก็ย้อนจ้าบัวบุกกับที่บอกก็คือได้ก็ตลอดผู้ที่จิ้งก็เจ้าตัวในดอเราก็อยากไปเปลี่ยนนะฮะเลยคือ
1: ไปตรงมันนี่ว่ามาสุกเลยไปแค่แต่ยังอ้ามรบกิติจักรเนี่ยสักแค่ขากันน้องยังไกลตรงมันนี่นุกเรียแต่
3: นุกเรียแต่อันตรากุนระบล
1: ็อกอันตรากุนระหอร์บ้า
3: ก
1: ็
3: เส
1: ีย เ
3: มื่อคืนผมสุริจลาเลยเจ้าทั้งนั้นเลยก็จีนมา
1: 뭐스마탈라이고한다
3: 아니제기탈라이고가자이제내가너가발표했지그때그가뭐가그바오비당장맞다
1: 두고만하니너두고만하니오비티로야가래울다시부자가나차부때보다차부딱이나이나이나니나이나탕나니허러고흔히내때보부자가다

0: ังได้ต้องหนทางไปไปยามวันนั้นผู้กุมินผู้ปราณบุตรสาวผู้แฟนมาได้เจอการพระสงฆ์เสด็จพระอารามมารวยเสด็จต้องคนกัน
1: มาสุ่งไหลอยู่หันดาอ้าวยังแค่ทางไหนนี่ทางกามาบ่มันค่ะเพียบามันพระเราเสียกิริก็ร้องไหลในนอกก็สิชอกไปเลี้ยงกับว่าดอนดาOkay, double I am by going to take my bag. I am by Amokatako Raju, Saikanaka, Bobo, with the man money cog, no capadi, Sunday book lamb salane, Pia Bajara or a Japon or Rocky bag. Can I don't deal? Logitong deal, Pelano Kratatog, the Japon.

0: मा मा खो मेडम आगे रायफुरु खातो तुफुरु सिंद्राय वारजोंमोन से आमसो मुजुमानो मेडम किसा
1: सिंद्राय वारजोंमोन मार्केट सावहनै खनाव मार्केट साखाना ना
0: इ मार्केट साखा फ्रो हर थुचि मालाया मेडम
1: हैनो मा
0: मानि थाना हमया मार्कन दुनोखा मुफिर माफर सि थांलिया फ्रो
1: आ इसिनै नमले बसिक्से 20 गबां हनै खनाव Okay, bila hambai kau duduk di rumah bagai, tapi mungkin susu sajang naya tong.
0: Tapi cakap kerana mana?
1: Doh. Okay, bila hambai kau
0: duduk. Kita jarak ruan.
1: Doh, hambai. Aw, okay, seng mutu mana pandau tu? Mutu mana mani kok tu? Kebang mana tu? Seng salai mani hingga tabuk. Tini mutu mana pandau? Seng salai tunggu. Seng tisha tigo ti tigereng logo seng tukulayo ti tukulayo kosogi logo tukulayo abarok nanti mutu kelalai tunggulayo hingga narok bo narok ni mutu manjak nai obahai kok rok tungka hingga kok tu tikereng di 0381 2326253 o kok tu number hingga paydi kok tu ngasak nai shabatong kok tu go hello. Di bar kaham lam sogo?
2: Lam sogo.
1: Do sini muri gade sabung ka.
2: Ang yang sen ka barang ni koli.
1: Koli. Do do.
2: Ni kol khabri mali ya.
1: Do tabu kol kok duk hab ka tabu sasidi.
2: Aki serai puru. Sing yang sing sindai sindai di bung gong la. Ya na to lo ko si tu kumani si ท่านก็เลยก็หมู่จุมาก็ต้องลดกระดาษหมู่จุมามันปานนะก็ป่ะอ้าวๆๆอันมาริทองอืมบางบางนี่ต้องมานี่เพราะว่าทุกอะไรมันเคยตาปกติเนาะก็ไปที่ต้องตั้งครับหมู่จุมามันนี่ปานนะก็ไปที่ตะกอลไคลนะนี่ก็นั่นจ้ะอ้าวๆๆยังยาดิให้สิให้สิยาดิให้สิก็ไปให้เจริญสุขะอืมถ้าอูตะจําบ่ละอยู่อืมงานอันมาริทองมาจ้ะครับอ้าวๆ
1: อ้าวๆบ่รอกตัวจตนอสาลเซสาลซามาทางกบ่ให้ตะบ่ดามีมีบ่คลายกะตอดิซามเงเนตาสิบ่ตาสิจะการก็ติเซ็ดถึงจะสังขายุกะตะปอลฮารเมตอตาบ่ฮารมังคายเนเดอ้าวๆตอตอดอตอบะไลฮัมบายกงตุกติกรังมาบะเกฮัมบายอ้าวจึงเจบ่รอก cini langmau kerikha ceng borong nong ke tebo mutu mano borok bay jora lahiri mani jora kati mani a jora rok nong haya dam pia ba ceng obo osing sani se jotun sile kuboi ceng salsa salsa jotuno matango ceng jora bay baksha tei jora shok bay kya hankai jotuno cini o thui bulang basak obo tong shuk na ya haya dam hankai rom di ceng cerai ni simino nai nai kya hankai abu shak da abu shak ng tong ba diruk diruk tori logi tong go hankai abu hai ke no ceng salsa jora bay kya hankai matango hankai muidu manu pandaro go hankai abu hai no muidu man mani kog rong no ceng salayo hankai ceng salay tong mani hankai tui sha tui gereng rogo tui tuku lai kocok lai mani abu rog no tui no ceng muidu khla lai tong layo hankai kog du gya sang na shabu tong hello
3: hello
1: hello di bar kaham lam suko buku
3: lam buku ceng na
1: do do buku shono mala na buku gonjoli na ah do sadi
3: ah muidu ma mani salay tong
1: ตาบุก็ความมาจาระไปคาเทโอเนาะฟิงโกเจ้าเล่นเนาะขนาดตัวก็อายุสิ่งสุดไรจาระเราก็ต้องแบบเตะไปเนาะทั้งไรอยู่ไปชาลาตุ้งทั้งไรอ่ะสิให้เนาะให้เนาะให้เนาะมกุลกุจักจังเนี่ยสนุกสิกับกาซาไปยะตาให้เก็บบ่านอกนี่บ่ได้หรอกลาทัดที่ทั้งกันก็กาซาว
3: ให้กับเขาให้เนาะให้อ่ะก็ต้องทํามานี่บ้างก็ไปเสียว่าต้องทําโซโบอะไรออกว่าถ้าผมมาซะละยออืมต้องขอจักละยอก็ไปทํากันก็ให้จรังกันก็ติดทั้งไรเนี่ยนี่สังเกตก็ต้องคิดต้องคิดเลยอยู่อ่ะบ่สิสินี่ทําให้อ่ะได้บ่อืมแก
2: ที่มาบ่สามารถต้องก็ซึ่งตุ๊กบ่บ่ให้จ้าก็ซึ่งรถสไลด์บ้าซ้อมชื่อแกตาซึ่งตุ๊กมาบ้าแกใช้มาในมาหนูบ่ขนาดช่วงมือจังหน้าตาซึ่งก็เฉลยสักดอกตุ๊กมือจุกอะไรซึ่งแบบถึงแบบถึงแบบแกขอดังต่อเราไปเลยก็เฉลยสักตุ๊กอะไรอยู่แกตีก็นอนมาทำแบบทั้งไรอ่ะไปพิชิตหัวใจเลยทั้งไรอ่ะข้าวตีอารมณ์แท้ก็เช่าฮัตลมากก็ตัดใช้มาดอกก็ตัดไปเลย
1: 我家几年买那宝贝，穿个几年就洗了，穿来穿来像，是吧？妈，我说穿个年，啥子变水色的？嗯。感觉，阿不给，晓得吗？不咋个事。嗯。感觉阿天到冷天个变哪块钱，个脑壳都这个。嗯。原来阿是弄啥个白金，阿么穿呗。嗯。变那年把个阿不给马杀，马杀个牙齿里马入的。
2: ยังผู้ใจแก่ซะรอให้ยาตายังบ่ตรงซ้ายบุญเนี่ยแกอาตุบัสคุณจะรอไม่อาตุบัสหรือมังกูแต่จู่ก็ลักกูละก็นี่ไม่ก็เชื่อไปอยู่แต่ดีนะให้ตัวจุดังจุดังท่านอุตส่าห์แต่ก็เลยอ่ะมาอุตส่าห์เนี่ยเป็นคนจะรอไม่ได้มาหรอกท่านเนี่ยเปลี่ยนดอกได้ดอกจากแข่งแค่บ่เนี่ยสไลด์ไปอ่าแต่ดีน้อยไม่บอกการแข่งกันเสียเอ๊ะตุ๊กเลยในมาบุตรใช้มังกร
1: ก็ยังตัวเราก็ทั้งยังแกบอกใช้มังกรนี่ตุ๊กเลยซึ่งว่าสุดท้ายเสียบ้างว่าสุดท้ายเสียอืมอาบน้ำจิ้นสุกหรอกเลยปุ๊กคิริลากาเสียปุ๊กคิริตุ๊กดีหรอกเนี่ยการแค่กี่ดีจักอืมก็เตะเราไปย่องนั่งเงี้ยอืมซึ่งก็จะสุดท้ายก็ต้องอาศัยย่องนั่งก็อืมอาบอกรักทั้งยี่บอกปารุนนั่งก็อืมตีแบบมั่งแบบตีเฉลวอาศัยกระดังตัวเสียอาบน้อง
2: เดี๋ยวมาฮับไปเนี่ยคุณสมมาก็ฮับตอนมาก็ถ้าเรื่องบริเนี่ยเรื่องกูอืมยาบ้าอู้ตัวฮับปะเนาะถึงแกว่าที่บอกที่ป่าตอนนี้กินยาบุษกันก็ปากหกทั้งแต่อืมมอคหลอกก็ว่าเช่นเราฟังป่านะชิ้นเชียงว่าเขาเลิกชีวิตหรือสิชักมออ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้า
1: তাবু খাই জরা বাইবাক সাবরক জুদাবঙ্গি থাকা গাই পড়া রগব বেলা খাইন ইনভলভ খা গাই বেলাই ন চাপ আলাদা গাই নগ বিশিং নক বিশিঙ্গ মাংন টংনা নাগ গাজরা রগ তো বরক তাবু নিচের নাই নাই কে বরক সই সই যে টংথক মং আবো কুচি করে হাই হায়াদা আঙ্গা বরক রম দি বেড়াই লিংরগ বা পার রগ থাকে আরো বুসুক টং বা হায়াদা বা আরো থাই কিসা মিশা টং ফান আগে নিজে জরাও টংথকই যে টং মানে আ টংথক মং বরক মাইনি তা সানা থাকা হাঙ্কাই হায়াদা
2: খেলাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরাইরা I think to go in the bathroom, I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go to the bathroom. I think I'm going to go

0: 그만고 대비시고 사버
1: 그방 동이만
0: 아양 박러 그래 아양 야 태공이 박수 다니만 안티럭 다다네
1: 다다
0: 야 쳐요
1: 아
0: 다가
1: 벨레 함바이
2: ดาราคาปิโตมันดาดาดาเบลาเคนฮัมไบกงตุงติกรมาบะไกมงคบุคกงจุลีปอกไซคนาเลกาบินิมุโตมันมะนิกอกรอกนออ่าซัมไซซาบอกบังตองอีมันตุยบิชิงออ่าซับไซซาบอโจตันเชกุจุกนิบักไลมันกบังบักไลมันอาวาสิเลคาวิถึงไลมาเฮดบังกะพะดิอ่ากงตุงเยซะคุนิซาบอตองกงตุกโฮเฮลโล
3: Madam Tangri, ke answer a frog to Kumar no Berlachin, Tarasimudo, ke upon a wounding and those barbos of Kakadon, Canada. After the Bahin Kamala, Yamo Tinning Gumati Timan, Tongyadeva, Yoro Aram Teron Tiki, Tabu de Kishanashik Langu, Kaba, Tabu de Gumati Timana Yana Party, the Tangman of me, or things or a Tangman and Madam Angri Kirikahai, Kama.
1: ᱟᱢᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱟᱣᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱠᱟ ᱦᱟᱜᱤᱣ ᱠᱚᱨᱚᱠᱥᱟᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱯᱟᱞ ᱥᱚᱝᱱᱚ ᱛᱮᱭᱛᱩ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱤᱱᱮ ᱫᱩᱠᱷᱩᱢᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤᱠᱚ